0: ไร
1: อ๋อจะมาไหนโน้มันก่อนแต่นั้น
2: มันน่ะมามี
1: สวยไอ้ไอ้มันกินนานสวยกินนานอ๋อฮะนางแลลิมปิองอากิฮะที่กูสวยมาบิลิมาบุกออกดิฮะ
2: yes มามี
1: โอ้เนี่ยมาสตาร์ทนะมาเมคอัพ
2: มากริตาชนะนางนี่มามี
1: โอเคโอเคโอเค very good ready นี่กูได้มารัมปะคารอนฮะ